0: ถึงเศรษฐกิจพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงท่านผู้ฟังอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้กวมเอาอุตสาหกรรมการผลิตของจีนหลายกว่า80ซอนห้อยเป็นพื้นฐานของระบบอุตสาหกรรมทันสมัยท่านสีจิ้นผิงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมดั้งเดิมเพิ่นเน้นนักว่า
1: เศรษฐกิจฮูบปะทำปะทิมบ่ได้อุตสาหกรรมดั้งเดิมในเศรษฐกิจฮูบปะทำปะทิมบ่ได้ต้องผ่านจากการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อบรรลุการหันเปลี่ยนและยกระดับผ่านจากการปรับปรุงยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็สามารถพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ได้เช่นกัน
0: ท่านผู้ฟังเดือนกันยาปีนี้ท่านสีจิ้นผิงได้ให้คำสี่น้ำเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยโดยเน้นนักให้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องยุคสูงระดับความเป็นเจ้าตนเองและสามารถควบคุมได้ของตองโสอุตสาหกรรมเร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่มีอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยเป็นหลักเสริมสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจฮู้ปะทำให้เติบใหญ่ขยายตัวสนองสิ่งค้ำประกันอันแข็งแรงให้แก่การซุกยู่ความทันสมัยแบบจีนจีนได้กำเนินความต้องการของตลาดเพิ่มทวีการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้เกิดมีพลังชีวิตชีวาอันใหม่อย่างต่อเนื่องขอยกเอาอุตสาหกรรมการผลิตเหือเป็นตัวอย่าง6เดือนต้นปีนี้อุตสาหกรรมการผลิตเหือของจีนได้สร้างสถิติใหม่เป็นประวัติศาสตร์ในด้าน3ตัว4วัดลักคือปริมาณการผลิตปริมาณใบสั่งซื้อใหม่และปริมาณใบสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วซึ่งสืบต่อน้ำหนาในตลาดโลกจากการผลิตกำปั้นสินค้าเพียงอย่างเดียวก้าวไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมกำปั้นระดับสูงที่มีความหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิตเหือของจีนกำลังเปิดขบวนการใหม่แห่งการมุ่งหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างอาจหาญมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตจีนได้ความเอาเกือบ30ซอนห้อยของทั่วโลกของอันดับหนึ่งของโลกอย่างมันเทียงมาเป็นเวลา16ปีเลี้ยนติดรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคนิคขั้นสูงแห่งชาติ179แห่งบรรลุหลายกว่า 20,000 ตื้อหยวนกำลังการแข่งขันในสากลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยแห่งชาติ80แห่งได้ยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอื่นๆขีดความสามารถการผลิตที่พัฒนาก้าวกระโดดขึ้นอย่างบ่ยดยั่งได้สะท้อนให้เห็นทั้งจีนในฐานะเป็นประเทศใหญ่กำลังยวงบาดก้าวอันเด็ดเดียวอย่างบ่ลดละไปสู้การพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อท่านผู้ฟังอุตสาหกรรมเจริญใหม่เป็นข้อกุญแจสำคัญเพื่อเร่งสร้างกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่เป็นสิ่งค้ำสู้อันสำคัญในการซุกยู่การหันเปลี่ยนและยกระดับเศรษฐกิจท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่า
1: ต้องถือการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นทิศนำออกแห่งบ่มเพาะสร้างอุตสาหกรรมเจริญใหม่และอุตสาหกรรมล้ำยุคให้เติบใหญ่ขยายตัวญาติเอาจุดสูงที่มีท่าแห้งด้านกำลังการแข่งขันในสากลสร้างแห้งขับเคลื่อนใหม่และท่าแห้งใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
0: แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนได้เสนออย่างจะแจ้งว่าเปิดกว้างช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทะเลซุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจอากาศต่ำให้พัฒนาอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบซุกยู่การพัฒนาเหือบินขนาดใหญ่ที่จีนผลิตให้หันเป็นขนาดใหญ่และเป็นระบบสนับสนุนการนำไส้ยาปฏิสังไมเข้าในการปิ้นปัวตัวจริงเป็นต้นการจัดวางต่างๆได้สร้างแผนวาดอันชัดเจนและมีประสิทธิผลเพื่อบ่มเพาะและเสริมสร้างอุตสาหกรรมเจริญใหม่ให้เติบใหญ่และเข้มแข็งเดือนกรกฎปีนี้จรวดทรงยานฉางเจิงซิบบี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามในการปฏิบัติภารกิจเก็บเคลื่อนทอนจรวดหลังจากยิงทรงดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งทำอิฐซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการนำใส่จรวดลายเทือของจีนได้รับการบุกทะลุที่สำคัญยิ่ง6เดือนต้นปีนี้ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น28ซอนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปีกาย ยาปฏิสังไมพืชกสิกรรมสายพันธุ์ใหม่และหมากผลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำนวนหนึ่งได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนจำนวนหลากหลายอย่างทั่วถึงการบุกทะลุด้านการปฏิสังพลังชีวิตชีวาแห่งการปฏิสังได้ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมเสาค้ำที่เจริญใหม่ของจีนได้พัฒนาอย่างฟุ่มเฟือยเพิ่มแห้งขับเคลื่อนใหม่อันเข้มแข็งเข้าในการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยท่านผู้ฟังเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ช่วยกุมค้นพิการด้านการเคลื่อนไหวของแขนขาอิงใส่แนวคิดของสมองเพื่อบรรซาควบคุมแขนกลจักอย่างถูกต้องแม่นยำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ประสานกายภาพกลายเป็นพนักงานห้านค่าโดยสามารถส่งกาเฟขายเครื่องคือมนุษย์จริงและอื่นๆสภาพการปฏิสังที่มีชีวิตชีวาต่างๆได้เป็นสักขีพยานให้แก่การเติบใหญ่อย่างว่องไวของอุตสาหกรรมล้ำยกกระแสฟ้องด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งอยู่ในอุตสาหกรรมล้ำยกมีอนาคตของอุตสาหกรรมยังมีอนาคตแห่งการพัฒนาวันที่30มังกรปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดำเนินการหำเหียนล้วมโมครั้งที่24ภายใต้หัวข้อที่สุ่มใจการวางแผนล่วงหน้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยกท่านสีจิ้นเผียงยกให้เห็นว่าการบ่มเพาะสร้างอุตสาหกรรมล้ำยกมีความหมายสำคัญต่อการยัดเอาจุดสูงที่มีท่าแห้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกำเนินท่าบุกด้านการพัฒนาการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่การสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านของคนและความก้าวหน้ารอบด้านของสังคมท่านผู้ฟังแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนได้วางแผนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยกกำหนดอย่างชัดแจ้งให้เล็งใส่นำพาการพัฒนาคงเขตจุดสูงในอนาคตก่อสร้างระบบบ่มเพาะสร้างตรงโสอุตสาหกรรมล้ำยกแบบครบวงจรสุกยู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควอนตัมอุตสาหกรรมการผลิตชีวภาพพลังงานไฮโดรเจนและพลังงานปฏิกิริยาร่วมตัวนิวเคลียร์เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ประสานกายภาพเทคนิคการสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นที่6และอื่นๆให้กลายเป็นจุดเติบโตใหม่ด้านเศรษฐกิจปริมาณการดาวน์โหลดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดที่จีนผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกมูลค่าอุตสาหกรรมแกนกลางด้านปัญญาประดิษฐ์บรรลุ 1,200 ตื้อหยวนกำลังตัวจริงสั่งรวมด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีนได้เข้าสู่แถวหน้าของโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยกได้ขับการบุกทะลุใหม่อย่างบ่ยุดยั้งจะกระตุ้นแรงพลังแห้งขับเคลื่อนการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ให้เกิดมีชีวิตชีวาเติมอีกสร้างตัวขับเคลื่อนที่เข้มแข็งอันใหม่หลายกว่าเก่าเพื่อสุกยู่การสร้างสาความทันสมัยแบบจีนเรือบินขนาดใหญ่ที่จีนผลิตด้วยตนเองจากศูนย์ประกอบผลิตเรือบินขนาดใหญ่โยนครเสียงไห้ที่เขตแคมป์ฝั่งทะเลตะเวนออกได้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลโยกิ้งแขวงเฉียนหนานแขวงกุ้ยโจวกล้องส่องโทรทัศน์วิทยุที่มีสิ่งพาศูนย์กลางห่าวห้อยเม็ดหรือฟัสต์ตั้งโยทำกลางกุมภูอย่างเงียบๆเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากจักรวาลโดยคำพันผู้ผาและทะเลรหัสแบบจำลอง AI ขนาดใหญ่แบบเปิดของจีนได้ถูกผู้พัฒนาจากทั่วโลกนำใส่อย่างสะดวกจีนในทุกมื้อนี้กำลังตั้งหน้าปะปงยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมพัฒนาอุตสาหกรรมเจริญใหม่ให้เติบใหญ่ขยายตัวพัฒนาอุตสาหกรรมล้ำยุคและยืนอยู่ต่อหน้ากระแสฟ้องแห่งยุคสมัยอย่างกล้าหาญท่านผู้ฟังที่หักแพงสภาพการเกี่ยวกับจีนมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจด้วยการปฏิสังดอกมณีขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สะก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิจจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่ายู่ผานไปเป็นลาวาจานยกจากนั้นจะต่อด้วยเพลงฉี่หางออกเดินเหือเซินทานหับฟังได้เลย

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังระยะต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในฤดูร้อนปี1945ท่านหวังเหยียนเผยบุคคลประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงของจีนได้ไปเยี่ยมยามเมืองเหยียนอันและสัมผัสกับเสาพากมนิจีนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างประโยชน์อย่างและแสวงหาความก้าวหน้าอย่างประโยชน์อย่างทั้งได้สนทนากับท่านเหมาเจ๋อตงในเฮือนธรรมของเมืองเหยียนอันซึ่งเป็นการสนทนาเป็นที่ฮู้จักกันทั่วไปครั้งหนึ่งท่านหวังเหยียนเผยได้ตั้งคำถามหนึ่งที่พัวพันกับปัญหาหยุ่งยากที่มีมาเป็นเวลาหลายพันปีคือพระกรมนิจีนเห็นแนวใดจึงสามารถพ้นออกจากข้อเบียนประวัติศาสตร์ที่ราชวงศ์ต่างๆในบู่ฮั่นเจริญแข็งแกร่งขึ้นอย่างว่องไวสุสมลงและล่มแล้วก็ว่องไวเช่นกันท่านเหมาเจ๋อตงได้ให้คำตอบว่าให้ประชาชนติดตามกวดการรัฐบาลเซาคอมมูนิจีนฮุนกอนให้คำตอบทำอีทต่อคำถามในเหือนธรรมหลังจากนั้น70กว่าปีเดือนพฤศจิกปี2021ในขอมาสุมขอบคณะครั้งที่6ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่19ท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้คำตอบอันใหม่ต่อคำถามในเหือนธรรมดังกล่าวคือพันการบักบานสู่ซนเป็นเวลาห้อยปีโดยเฉพาะแมนพฤติกรรมใหม่นับแต่ก่อนผสมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาพรรคพวกเขาได้ให้คำตอบที่2คือการปฏิบัติโดยตนเองในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่2ต่อคำถามในเหือนธรรมสู่ท่านฟัง

จากการค้นคว้าใส่พวกพันธุ์ระบังผักกับภาษาสนฮอดการเล็งสายตาใส่ตนเองและปฏิบัติโดยตนเองสองคำตอบที่ได้ขำพานและอย่างเวลาที่ตนนั้นได้แสดงให้เห็นความมีสติและความนักแน่นของเซาคอมมูนิจีนตลอดมาท่านสีจิ้งผิงเคยเล่าถึงปัญหาหอบเวียนประวัติศาสตร์เรื่อยๆในของผสมสำคัญข้างหนึ่งที่ฮันนาซูพนักงานกันน้ำที่เป็นคนส่วนหน่อยสำคัญท่านสีจิ้งผิงได้ลุ้งเลิกวิเคราะห์กฎเกณฑ์การพัฒนาของจีนและต่างประเทศในสมัยปู่ฮันและปัจจุบันโดยปรายงานจากราชวงศ์ซักดินาต่างๆบรรลุถึงความเจริญหุ่งเหืองที่สุดแล้วสุดโทรมลงฮอดขบวนการลุกฮือขึ้นของเซาเกษตรกรทุกเทือได้หับไสสนะแล้วปลาไสฮอดสหภาพโซเวียตแตกสลายพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตล่มแล้วและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหวนแหงอยู่โลกตะวันออกท่านสีจิ้งผิงสิให้เห็นอย่างเหลือซึ่งว่าสาเหตุรวมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบ่สามารถแก้ไขปัญหาของตนได้การปฏิบัติโดยตนเองแม้จะดำเนินยากคือแนวใดมีคนใส่คำเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการเอามีดผ่ารัดให้แกหังไก่ตนเองปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้นภาคกับอำนาจตามลัทธิมากขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแต่มาฮอดไทยปี2025จำนวนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรลุถึง101ล้านกว่าคนองค์การภาคคันหากฐานมีถึง5ล้าน4แสน31,000กว่าหัวหน่วยพักใหญ่มีท่าแห่งอันใหญ่หลวงในการดำเนินเวียกงานสำคัญและสร้างภารกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งเผชิญหน้ากับความยุ่งยากพิเศษในการคุ้มครองพักและปกครองบริหารประเทศแต่ความยุ่งยากพิเศษของพักใหญ่ในที่สุดต้องแก้ไขโดยอาศัยกำลังแข็งของพักใหญ่เองเมื่อหวนขึ้นถึงประวัติศาสตร์ห้อยกว่าปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากกองมาสมเจ็ดสิงหากองมาสมกู่เทียนฮอดกองมาสมจวนอี้จากขบวนการปั๊บปงแบบแผนยูเยียนอานกองมาสมขอบคณะขั้งที่3ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่11ฮอดการคุ้มครองพรรคยังเข้มงวดหอบด้านในยุคใหม่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้มีดผ่าตัดใส่ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาของตนท่านสีจิ้งผิงมีวิสัยทัศน์โดยพิจารณาถึงความอันตรายในความปลอดภัยท่านตัดเกื่อนให้ทั่วพักยังแข็งขืมบาปัจจุบันพักพวกเขาแบกหับหน้าที่อันนัดนวงที่สุดในการสั่งสาความทันสมัยแบบจีนผสมหน้ากับสภาพแวดล้อมด้านการกำอำนาจอย่างซับซ้อนที่สุดต้องหักษาสติยังแข็งขัดกว่าเก่าในการปฏิบัติโดยตนเององค์การพักและสมาชิกพักบ่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดแบกหาเปียงานหยังล้วนแต่ต้องมีความรับผิดชอบที่ปฏิบัติโดยตนเองต้องเอาตัวเข้าถึงอย่างแท้จริงบ่ควรถือเอาการปฏิบัติโดยตนเองเป็นคำขวัญปากเปาล่าล่าย้อนมาเคยเห็นเปียอยู่ท้องถิ่นเป็นเวลาหลายปีท่านสีจิ้งผิงได้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งต่อปัญหาแบบแผนปี2012หลังจากท่านสีจิ้งผิงขึ้นรับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ฮอดเสามือก็ได้จัดการกำหนดกฎเล็ก8ข้อของส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นได้เร่งรัดก่อสร้างแบบแผนในทั่วพรรคอย่างฟดฟื้นวันที่13ธันวาคมปี2014ในเวลาลงเคลื่อนไหวสำรวจอยู่นครเจินเจียงแขวงจางซูท่านซุยหลงหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีอายุ74ปีได้จับมือแน่นๆกับท่านสีจิ้งผิงแล้วอุทานด้วยความตื่นตันใจว่าสบายดีท่านเลขาธิการไงท่านจังแมงมือปราบพวกโซล่าบังหลวงนำเอาความสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศก็แม้นอยู่ในการเคลื่อนไหวสำรวจครั้งนี้ท่านสีจิ้งผิงได้เสนอเป็นขั้งธรรมิตว่าคุ้มของผักยังเข็มหมวดหอบด้านทั้งจัดเข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์สี่หอบด้านโดยห่วมกับการสั่งสังคมยิ้มหนามสำล้านให้สำเร็จอย่างหอบด้านลงเหลือการปฏิรูปอย่างหอบด้านและปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างหอบด้านจากคุ้มครองผักยังเข็มหมวดหอดคุ้มครองผักยังเข็มหมวดหอบด้านคำว่าหอบด้านมีความหมายอย่างลึกซึ้งบางคนหยอกย้อป่อปั้นโฆษณารูปแบบการเมืองที่มีหลายภาคกับอำนาจผัดเปลี่ยนกันและอำนาจสามแง่อยู่ห่วมกันบ่เสือว่า
มีผักกำมำนาใดสามารถปฏิบัติโดยตนเองสำหรับผักคอมมินิจีนได้ใส่พฤติกรรมตัวจริงที่ปฏิบัติโดยตนเองให้คำตอบอย่างเข้มแข็งการตีเสือตกแมงวันลาหมาจอกหลายเทือได้ปรับปรุงแบะแผนให้ปลอดใสเข่าสะอาดเหตุให้พวกสอลาปังหลวงบ่มีบอนเสื่องตัวการกำหนดและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆภายในผักขังอำนาจอยู่ในกงแห่งระเบียบการศึกษาอบรมแบบรวมศูนย์ภายในผักที่ดำเนินอย่างสืบเนื่องสุขอยู่ให้ทั่วผักเป็นเอกภาพกันในด้านแนวคิดสามัคคีกันในด้านการเมืองเป็นเอกสารกันในการเคลื่อนไหวภายใต้การนำพาของท่านสีจิ้งผิงการคุ้มครองผักยังเข้มงวดหอบด้านได้เพิ่มความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องผักคอมมินิจีนที่ได้ผ่านการเวลาห้อยกว่าปีเอาใจใส่การสั่งตนเองให้เข้มแข็งได้เต็มไปด้วยพลังชีวิตอยู่เสมอเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ด้านประวัติศาสตร์ท่านสีจิ้งผิงได้แสดงความตัดสินใจอันเด็ดเดียวที่สุขอยู่การคุ้มครองผักยังเข้มงวดหอบด้านด้วยความพยายามอย่างปลดละสืบต่อตอบคำถามในเหือนธรรมอยู่เย็นอันให้ดีให้คำตอบแห่งยุคสมัยที่บ่เห็นให้ประชาชนผิดหวังท่านผู้ฟังที่หัดฟังพันไปนั่นแม่นกันแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่สองต่อคำถามในเหือนธรรมคือผักคอมมินิจีนปฏิบัติโดยตนเองบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศหัดฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหัดฟังเนื้อในรายการ

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่เป็นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนการจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังในระยะท้ายของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบทสามารถเห็นได้สินทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงจีนท่านผู้ฟังความหังมีความกันคือความเฮียกห้องด้านทัดแท้ของสังคมนิยมและเป็นความปรารถนาความของประชาชนจีนท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ซี่ออกว่า
1: ความหังมีหวมกันเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งของการหันเป็นทันสมัยสังคมนิยมพวกเขาต้องถือเอาการตอบสนองความปรารถนาใหม่ของประชาชนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงามเป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายของการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวอย่างบ่หยุดยั้งในขบวนการบรรลุการหันเป็นทันสมัย
0: เดือนมิถุนายนปี2021ความเห็นของส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการสนับสนุนแขวงเจ้อเจียงพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงในการสร้างเขตสาธิตความหังมีความกันได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการตลอดระยะ5ปีผ่านมาเจ้อเจียงได้แบกหับความรับผิดชอบที่ก้าวเดินอยู่แถวหน้าและเป็นแบบอย่างที่ดีสุขยู่ให้เศรษฐกิจทั่วแขวงพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีและแห่งขับเคลื่อนใหม่รักษาเสถียรภาพทางสังคมที่มีความกลมเกลียวโดยรวมบุกบืนสู่ซนเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความทันสมัยแบบจีนของแขวงเจ้อเจียงต่อไปผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปรับหูสินทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบท3แห่งบ้านขวางตู้ที่หอมกินสาขาวตลอดปีอยู่เมืองอันจีแขวงเจ้อเจียงบ้านขวางตู้เป็นที่ฮู้จักกันโดยทั่วไปย้อนความทุกข์ยากในเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นย้อนความหังมีเดือนเมษาปี2003ท่านสีจิ้นผิงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้ลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามฐานการผลิตสาขาวอยู่บ้านขวางตู้เมืองอันจีเพิ่นได้แสดงความสมเสยอย่างเต็มทีต่อบ้านหวางตู่ที่ได้พัฒนาอุตสาหกรรมซาตามสภาพเงื่อนไขตัวจริงของท้องถิ่นตนหลังจากการเยี่ยมยามข้างนั่นบ่ดนอุตสาหกรรมซาขาวเมืองอันจีได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดคือท้องถิ่นดังกล่าวได้จดทะเบียนยี่ห้อแดนซาขาวฝึกอบรมสาวปลูกซาโดยบ่เก็บค่าบุกเบิกพัฒนาตองโสอุตสาหกรรมซาขาวเซนวัฒนธรรมด้านซากรรมวิธีการผลิตซาและผลิตภัณฑ์อาหารที่เฮ็ดด้วยซาเป็นต้นปี2004ท่านสีจิ้นผิงได้ซี่น้ำการสร้างแผนการประสานสมทบการพัฒนาตัวเมืองและสุนบทเพื่อสุขยู่การพัฒนาตัวเมืองและสุนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันของแขวงเจ้อเจียงในนี้เนื้อในสำคัญอันหนึ่งก็แม่นการวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเจ้อเจียงได้กลายเป็นเขตแขวงทำอิฐในทั่วประเทศจีนที่เผยแพร่และจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาตัวเมืองและสุนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันไปเคียงคู่กับการปลูกซาขาวได้รับการเผยแพร่และพัฒนาอย่างต่อเนื่องบ้านหวางตู้จากบ้านทุกยากในซุ้มปี1980ได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างรายรับเฉลี่ยเกิน 80,000 หยวนต่อคนต่อปีจากการขายใบซ้าสู่การขายประสบการณ์ท่องเที่ยวเศรษฐกิจซ้าระดูใบไม้ปงของบ้านหวางตู้ได้พัฒนาอย่างฟุดฟื้นตลอดปีอุตสาหกรรมซ้ากำลังสร้างรายรับให้แก่ชาวบ้านนับเมื่อนับหลายขึ้นเดือนกันยาปี2023ท่านสีจิ้นผิงได้ลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเจ้อเจียงโดยท่านได้เน้นนักว่า
1: เจ้อเจียงต้องเป็นตัวแบบน้ำหน้าในการสุขยู่การสร้างความหังมีห่วมกันต้องถือเอาการลดพรความแตกตนกันระหว่างตัวเมืองกับสุนบทความแตกตนกันระหว่างเขตแคว้นและ

0: ความแตกต่างกันด้านหลายหับเป็นทิศทางต้นต่อแห่งการพัฒนาปรับปรุงโครงประกอบและกลไกการพัฒนาตัวเมืองและชนบทเสื่อมโยงเข้ากันให้สมบูรณ์ขึ้นเติมอีก
1: 6เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตของหลายหับประชาชนเขตชนบทของแขวงเจ้อเจียงแม่นสูงกว่าตัวเมือง 1.3 ส่วนห้อยอัตราส่วนหลายหับที่ประชาชนสามารถจับจ่ายได้เฉลี่ยต่อหัวคนระหว่างตัวเมืองและชนบทแม่น 1.64 ต่อ1เท่าได้ลดลง 0.03 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างจะแจ้งทั้งผลงานการพัฒนาของแขวงเจ้อเจียงในการปฏิบัติโครงการพันเมืองเพื่อสุขโยการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันและลดพรความแตกต่างกันระหว่างตัวเมืองกับชนบทความแตกต่างกันระหว่างเขตแคว้นและความแตกต่างกันด้านรายหับที่นี่คำว่าโครงการพันเมืองแม่นย่อมาจากโครงการพันบ้านตัวแบบเมืองบ้านปะปงมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวปะปงและก่อสร้างชนบทที่ต้นต่อในใจปะปงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชนบทและยกสูงคุณภาพชีวิตของชาวกสิกรและอื่นๆบ้านหลีจูมีชื่อเสียงโด่งดังในนามบ้านชาวนวัตกรรมบ้านหลีจูเมืองยี่อูแขวงเจ้อเจียงเคยเป็นบ้านทุกยากที่งานขายคมนาคมบ่สะดวกจึงถูกเอิ้นเป็นบ้านเขาควายที่บ่มีความหวังด้านการพัฒนาที่นี่คำว่าบ้านเขาควายแม่นหมายถึงบ้านที่ซองทางการพัฒนาค่อยๆแคบลงป่านเขาควายแต่กกถึงปลายจนบ่มีทางออกปี2003ไปเคียงคู่กับแขวงเจ้อเจียงเปิดขบวนการปฏิบัติโครงการพันเมืองบ้านหลีจูได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นปี2017บ้านหลีจูได้กำกับโอกาสใหม่แห่งการก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวบ้านชนบทสวยงามที่ดีเด่นโสมนาบ้านชนบทที่ได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างครบถ้วนได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลากหลายกลายเป็นบ้านเสานวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของชนบทและมีมนต์เสือวัฒนธรรมอันยาวนานเดือนกันยาปี2023ในเวลาลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบ้านหลีจูเมืองยี่อูท่านสีจิ้นเพียงได้ไปโซนบริการสมาชิกพรรคและประชาชนตลาดนัดเพื่อความหังมีความกันห้านค่าหัตถกรรมย่อมสีแบบมัดมีและสถานที่อื่นๆเพื่อหับหู้สภาพการพัฒนาของท้องถิ่นดังกล่าวท่านสีจิ้นเพียงได้ให้กำลังใจแก่ชาวบ้านทั้งหลายว่าการพัฒนาชนบทให้เจริญมีกำลังบ่มซ่อนอันมหาศาลและสามารถสร้างผลงานได้อย่างหลากหลายพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายต้องพยายามสู่สนพร้อมกันก้าวไปสู่อนาคตที่ดีงามแห่งความหังมีร่วมกันบ้านหลีจูในสูมือนี้มีเสานวัตกรรมนุ่ม340กว่าคนโฮมศูนย์สร้างธุรกิจอยู่ภายในบ้านบริษัทออกแบบห้านค่ายี่ห้อวิถีชีวิตตลาดนัดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่อื่นๆรวมทั้งหมด100กว่าสนิดแม่นเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและหัวคิดประดิษฐ์สร้างของไว้นุ่มซุ้มปีพันมานี่แขวงเจ้อเจียงได้สุ่มใจลงเลิกปฏิบัติกลไกจับคู่กันเพื่อซวยเหลือเขตผู้ดอยและก็ดอนเพิ่มทวีการซวยเหลือพัฒนาตาแสงและบ้านที่เศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแอเป็นต้นยุคสูงพลังแห้งขับเคลื่อนการพัฒนาที่เกิดจากภายในอย่างต่อเนื่องต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์กสิกรรมไปสู่คอร์ดต่างๆเช่นการสร้างยี่ห้อที่มีชื่อเสียงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการจำหน่ายเป็นต้นเมื่อฮอดปี2030ยอดมูลค่าการผลิตของตองโซอุตสาหกรรมครบวงจรผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของชนบทจะบรรลุหลายกว่า400ตื้อหยวนสุขยู่หมักผลแห่งการพัฒนาเข้าถึงประชาชนทุกทวนนาให้หลายกว่าเก่าและยุติธรรมกว่าเก่าเงี่ยวเย่ออันเก่าแก่ของบ้านตุ้งหวางได้รับความนิยมสูงจากวัยหนุ่มบ้านตุ้งหวางตาแสงก้านหลินเมืองเซิงโจวแขวงเจ้อเจียงเป็นที่กำเนิดของเงี่ยวเย่อที่มีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาห้อยปีวันที่14ธันวาคม2004ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้เดินทางไปสำรวจเก็บกำข้อมูลอยู่บ้านตุ้งหวางเพิ่นได้ชมการแสดงเงี่ยวเย่อของชาวบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทางบ้านบูรณาซ่อมแปลงเวทีแสดงงิ้วบูฮานเพิ่นกล่าวว่า
0: เซิงโจมีมูลเสื้อวัฒนธรรม ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอันทำอิฐก็แม่นเป็นถิ่นกำเนิดงิวเย่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ฮู้จักกันโดยทั่วไปเมื่อฮู้จักงิวเย่ก็ต้องฮู้จักเซิงโจ
1: หลังจากการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามของท่านสีจิ้นเพียงในข้างนั้นแล้วเมืองเฉิงโจวได้สั่งตั้งกองทุนพิเศษสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมงิ้วเย่โดยได้บูรณาเวทีแสดงงิ้วที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่จำนวนหนึ่งได้สั่งไม้และปรับปรุงก่อสร้างสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้นิยมงิ้วเย่หนึ่งห้อยกว่าแห่งซึ่งได้กระตุ้นให้วัฒนธรรมงิ้วเย่เกิดมีชีวิตชีวาหลายขึ้นชาวบ้านเป็นตัวละครเอกแสดงงิ้วทุกๆอาทิตย์บ้านตุ้งหวางในปัจจุบันได้บุกเบิกทรงทางใหม่แห่งการสร้างความหังมีความกันในสุนบทโดยมีเนื้อในสำคัญต้นต่อคือเสียงหิ้วเย่ทิวทัศน์สวยงามและหังมีสีสุขปี2006เป็นปีครบรอบ120ปีของการกำเนิดหิ้วเย่วิดีโอแสดงการห้องงิ้วที่เผยแพร่ย่างหลวงหลายทั้งออนไลน์นักแสดงหนุ่มในห้องละครวิธีการแสดงงิ้วที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างย่างหลวงหลายทั้งนี้ได้เฮ็ดให้งิ้วเย่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างมีชีวิตชีวาและได้รับความนิยมสูงจากวัยหนุ่มการสร้างความอุดมหังมีทั้งด้านจิตใจและทั้งด้านวัตถุไปเคียงคู่กันเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของการเป็นเขตสาธิตการสร้างความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงซุ้มปีพันมานี่เจ้อเจียงได้ซุ้มกำลังเข้าในการเปิดกว้างขอบเขตการปกคุ้มของการบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรมปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม5คันแต่คันแขวงฮอดคันบ้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงหลักเสริมขยายบทเฮียนเฟิงเฉียวซึ่งเป็นบทเฮียนคุ้มครองสังคมที่ดีในยุคใหม่อย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ความรู้สึกได้รับผลประโยชน์รู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยของประชาชนแขวงเจ้อเจียงถูกจัดอยู่ในแถวหน้าของทั่วประเทศเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่แขวงเจ้อเจียงกำลังสร้างแบบอย่างอันมีชีวิตชีวาที่สามารถถอดถอนเป็นบทเฮียนใดและเฮียนแบบใดให้แก่ทั่วประเทศจีนในการซุกยู่การสร้างความหังมีความกันยางนักแน่นด้วยท่าทางที่สง่าพาเผยในการปฏิบัติตัวจริงก้าวเดินอยู่แถวหน้าและกล้ายืนอยู่หน้ากระแสฟ้องแห่งยุคสมัยท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหับฟังพันไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบทเห็นได้เส้นทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงจีนมาฮอดนี้เนื่อในรายการเมื่อนี้พวกเราได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติตามหับฟังมาโดยตลอดและเวลาของรายการพวกเราในเมื่อนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฉวนเย่แปลเป็นลาวว่าสืบสานงิ้วเย่เพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อว่าชุนใหม่หมินฟู่ชิงฟูหลายแปลเป็นลาวว่าบ้านงามประชาชนหังมีสีสุขเอาไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดำนั้นรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านสบายดี
2: Yes.

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำลั่งใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
1: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ทานสามารถที่ตามหาฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน์

0: สบายดีท่านผู้ฟังแคร์แพงสบายดีหุ่มแพง
1: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์
0: โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการ

0: การร่มดีมีประโยชน์เป็นรายการที่ได้ฮิปโฮมเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่างๆเป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาสนทนากันร่วมกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนหลายขึ้นเติม
1: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลค์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตำเนินไลค์กันทั้งสองคนเติมอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
0: เจ้าสำหรับช่องทางทวิตที่ท่านสามารถส่งคำเห็นเขามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่นอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: เวลาผ่านไปไว้อีหลีเนาะคือมื้อเริ่มวันพักมื้อทำอีถาก็มาฮอดก็ได้ฮอดมื้อสุดท้ายของวันพักแลเริ่มมากันแล้วฮู้สึกว่ายังพักบ่พอเถื่อ
0: แม่นแล้วพักแนวใดก็ยังฮู้สึกว่าพักบ่พอ
1: แม่น
0: พิเศษผู้คนที่ได้เลือกออกเดินทางไปเที่ยวอยู่นอกเมืองหรือว่าไปเที่ยวอยู่ต่างแขวงเขตไกลๆได้นี่ก็ยิ่งบ่ทันอยากกลับเถื่อแต่ต้องมีความจำเป็นเนาะเพราะว่าต้องได้กลับมาเริ่มต้นหน้าที่เรียกงานขึ้นอีก
1: แล้วใดก็ตามชีวิตพนักงานพวกเขาทุกคนก็ต้องพยายามเฮ็ดหน้าที่ของตนให้ดีมีผลสำเร็จซึ่งวันพักเหนียวก่อนยังล้อถามพวกเขาอยู่บ่ดนก็จะได้พักตึ้มอีก
0: จื่อได้ว่าในมื้อทมิดและมื้อสุดท้ายของวันพักคงจะเกิดสภาพรถติดรถลายอั้งออตามถนนหนทางเนาะเพราะว่าอาจจะมีคนเลือกเดินทางขับรถไปเองนะบ่ว่าจะไปเขตนอกเมืองหรือว่าไปต่างแขวงทั้งมื้อไปและก็มื้อกลับนี่ก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดสภาพรถติดรถคาตามท้องถนนเป็นปกติเป็นบอกกฤษณา
1: แม่นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นในระยะวันพักเหนียวของแต่ละปีได้ล่ะก็มีผู้คนส่วนหนึ่งเขาเจ้ามักเลือกออกเดินทางด้วยพาหนะคมนาคมสาธารณะหลายกว่าเพราะว่าแบบนี้ทั้งสามารถประหยัดเงินและก็สามารถประหยัดเวลาได้ทั้งสามารถหลีกเลี่ยงสภาพการรถติดและบ่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุอีกด้วย
0: แม่นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่สลาดที่สุดเนาะแต่หุ่มเพงคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็แม่นทั้งสามารถประหยัดพลังงานและก็ช่วยลดพรการปล่อยก๊าซออนได้ถือเป็นการออกเดินทางที่ดีที่สุดได้
1: แมนผมแพนว่าถูกต้องที่สุดเกษนาก็คิดว่าการเลือกออกเดินทางด้วยพาหนะคมนาคมสาธารณะเป็นการกระทำแบบสีเขียวเป็นหน้าส่งเสริมหลายและการเดินทางแบบสีเขียวสามารถประหยัดพลังงานประหยัดเวลาประหยัดเงินและลดการปล่อยก๊าซบอนได้จะแมนมีแต่แนวดีๆเนาะ
0: แมนแท้บ่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวหรือว่าการออกเดินทางในยามปกติธรรมดาแนวคิดแกนกลางของการออกเดินทางแบบสีเขียวแม้นถ้าว่าย่างได้ก็บ่จําเป็นต้องขี่รถหรือว่าระยะใกล้ก็ขี่รถถีบได้แบบบ่ต้องขี่รถใหญ่รวมทั้งขี่รถเมล์หรือว่าขี่รถไฟใต้ดินก็ได้บ่จําเป็นต้องขับรถตัวเองไปจะเป็นการรักษาความชินเคยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการออกเดินทางและจะออกเดินทางแบบใดก็ขึ้นกับระยะทางใกล้หรือไกลเท่านั้น
1: แมนถ้าว่าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็สามารถยังเอาได้ถ้าเป็นการออกกำลังกายไปในโตท่านได้ซุ้มวิวเที่ยวทัดตามทางได้ถ้าว่าระยะทางประมาณ3กิโลเมตรก็สามารถขี่รถถีบหรือรถถีบสาธารณะจะดีกว่าขับรถตัวเองไปเมื่อไปฮอดจุดหมายแล้วยังต้องซอกหาบนจอดรถยากอีก
0: แม่นแล้วการซอกบอนจอดรถอยู่จีนหรือว่าอยู่ปักกิ่งโดยเฉพาะก็แม่นคืออยู่นครหลวงปักกิ่งและก็เมืองใหญ่ๆนี่ไปใส่นี่ก็แม่นยุ่งยากนะกับปัญหาการซอกบอนจอดรถคนก็หลายรถก็หลายสั้นถ้าว่าระยะทางประมาณ5กิโลเมตรควรเลือกขี่รถเมล์หรือว่าขี่รถไฟใต้ดินนั้นก็จะยิ่งสะดวกกว่าทั้งประหยัดเวลาและก็ช่วยในการลดพรปล่อยก๊าซบอนอีกด้วย
1: แม่นผมแพ้เบ้าถึงต้องที่สุดถ้าว่าไปเล่นท่องเที่ยวต่างถิ่นเลือกขี่รถไฟความไม่สูงรถไฟใต้ดินและรถเมล์จะเป็นกันดีกว่าพิเศษอยู่หลายตัวเมืองยังมีรถเมล์สำหรับขี่ชมวิวไฟแสงสีในตัวเมืองและรถท่องเที่ยวเฉพาะกิจ บ่มีเสียงบ้องเซลรบกวนและก็บ่มีกลิ่นอายของน้ำมันเสื้อไฟลวกอีกดีต่อสุขภาพ
0: แม่แล้วนั่งแบบสบายสบายทั้งกินลมชมวิวไปพร้อมบ่จะเป็นต้องกังวลกับการขับรถตามกฎระเบียบจราจรของท้องถิ่นถ้าว่าพบกรณีที่จำเป็นต้องได้ขับรถก็สามารถนัดกับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ที่อยากร่วมเดินทางก็ใช้รถคันเดียวหรือว่าใช้รถร่วมกันก็จะเป็นการดีกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ยิ่งเป็นการดีขึ้นอีกเพราะสามารถประหยัดพลังงานและก็ลดพรการปล่อยคาร์บอนได้เป็นอย่างดีเช่นกัน
1: แม่นแล้วการออกเดินทางแบบสีเขียวบ่แม่นเพียงแต่ได้แสดงให้เห็นในด้านการออกเดินทางเท่านั้นในเวลาไปเที่ยวก็ต้องรักษาความสิ้นเคยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือใส่เครื่องใส้แบบด่วนให้หน่อยบ่ควรนำใส่พลาสติกหลายเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ควรเห็นในชีวิตประจำวันของพวกเขาแล้วเอาพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสองเพลงมวลๆจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาลงกันต่อ
0: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับปิดรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์ของเขาอยู่ในขณะนี้

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามหาฟังรายการล้มตีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเขาทั้งสองเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปบางว่าคงจะสั่งของเบิร์ดใบม่วนเสื้อให้เกเพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มตี

0: มีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่หักเพลงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันถึงการออกเดินทางแบบสีเขียวพิเศษพวกเฮายังได้เว้าถึงการออกเดินทางในยามวันพักของแต่ละปีวันนี้พวกเฮามาร่วมกันต่อ
0: ส่วนการออกเดินทางแบบสีเขียวนี้บ่แม่นแต่ความปัจจุบันในยามวันพักเท่านั้นในย้ำธรรมดาพวกเขาก็ควรมีสติรักษาความสิงเคยที่มีการกระทำแบบสีเขียวทั้งหมดเนาะคืออยู่นครหลวงปักกิ่งไปไซก็จะเห็นมีรถถีบสาธารณะจอดใหญ่อยู่ตามแคมป์ทั้งโดยเฉพาะอยู่บริเวณใกล้สถานีรถไฟใต้ดินเกษณาก็มักสแกนเอามาขี่เวลาเลิกการกลับบ้านหรือไปสถานที่ที่บ่ไกลหลายท่านสามารถออกกำลังกายท่านสามารถประหยัดเวลาของการเดินทางได้ดีอีกด้วย
1: ถ้าเว้าถึงรถถีบสาธารณะนี้ผมเพงก็รู้สึกว่าเป็นการบริการที่ดีหลายมันได้สนองทางเลือกที่ดีให้แก่ประชาชนในการออกเดินทางเวลาไปฮอดไสอยากขี่รถถีบนี่ก็เพียงแต่ใส่มือถือสแกนเอาก็สามารถขี่ได้ทันทีแต่ขี่ไปฮอดไสก็จอดอยู่สถานที่ที่นั่นตามที่เขาเจ้าได้มีการกำหนดไว้แต่สำคัญก็ต้องสแกนขึ้นอีกเทื่อนึงแล้วจึงสามารถไปต่อเพราะมันเป็นรถถีบสาธารณะบ่จำเป็นต้องเป็นห่วงว่าต้องจอดอยู่ไสหรือแม่นของส่วนตัวของตัวเองบ่ต้องเป็นห่วงเป็นใยว่าต้องเอาไปรักษาหรือว่าเอากลับบ้านมีความสะดวกสบายหลาย
0: แม่นแล้วอันนี้เกษณาก็เห็นดีหลายพิเศษในย้ำมงเข่ากันทีนี้ผู้คนไปมาหลายที่สุดนั้นถ้าวันระยะทางไปกันใกล้ประมาณเพียง5กิโลเมตรการขี่รถถีบไปเกษณาคิดว่าก็เป็นเรื่องที่หับเอาได้เพราะว่าแนวนี้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหารถยี้ได้เป็นการออกกำลังกายประจำวันยังสามารถลุกกันปล่อยกับป้อนได้อีก
1: วิธีการออกเดินทางแบบนี้อยู่จีนก็บ่แม่นกรณีพิเศษอีกแล้วปัจจุบันอยู่ทั่วประเทศจีนแต่ละมือมีประมาณ24ล้านคนเลือกขี่รถถีบสาธารณะมี100ล้านคนเลือกขี่รถไฟใต้ดินในเมือง100ล้านคนเลือกขี่รถเมล์การออกเดินทางแบบสีเขียวชีวิตการเป็นอยู่ที่สวยงามก็เป็นหัวข้อหลักของเดือนโฆษณาเผยแพร่การออกเดินทางแบบสีเขียวในปีนี้ก็แม้นชีวิตการเป็นอยู่ที่แท้จริงและธรรมดาปกติของประชาชนหลายร้อยล้านคนในตัวเมือง
0: การออกเดินทางแบบสีเขียวมีความนิยมกันหลายคือแนวนี้ก็แมนย้อนผลประโยชน์จากเพื่อนทางคมลังคมนาคมและต่านังคมนาคมสาธารณะในตัวเมืองที่นับมือนับได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: ถูกต้องแล้วอิงตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังได้แสดงให้เห็นว่าปี2025ระยะทางการคมนาคมรถไฟใต้ดินใน54ตัวเมืองของจีนได้มีหลายกว่า 11,000 กว่ากิโลเมตรระยะทางสายรถเมล์ในตัวเมืองมีหลายกว่า 1,700,000 กิโลเมตรรถเมล์ไฟฟ้าในตัวเมืองกว่าเหมาถึง 87.5 ส่วนห้อยส่วนวิธีการต่อรถเมล์กับรถไฟใต้ดินหรือรถสาธารณะอื่นๆก็นับมือมีความสะดวกสบายหลายขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ได้เฮ็ดให้การออกเดินทางมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า
0: และนอกจากนั้นการออกเดินทางแบบสีเขียวแล้วก็ปราศจากบ่อได้ระดับการบริหารตัวเมืองแบบอัศรินยาขีดได้รับการยกสูงขึ้นยามบ่อยู่ยังมีตัวเมืองนับมือนับหลายล้วนแต่ได้ดำเนินการแสวงหาการสร้างกลไกในการปล่อยกับบ่อนตำและได้รับผลประโยชน์โดยทั่วไปทั้งให้บริการผู้ประกอบการต่างๆสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการออกเดินทางแบบสีเขียว
1: แม่นแล้วทั้งหมดนี้ก็แม่นย้อนได้รับการนำใส่นโยบายจากรัฐบาลคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15ได้เสนออย่างจะแจ้งว่าต้องสุกยู่การพัฒนาตัวเมืองหันเป็นแบบคาร์บอนต่ำและสีเขียวปรับปรุงการบริการระบบคมนาคมสาธารณะของตัวเมืองให้ดีขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการออกเดินทางแบบสีเขียวให้นับมือกว้างขวางยิ่งขึ้น
0: เมื่อการออกเดินทางแบบสีเขียวได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันของประชาชนหลายกว่าเก่าจะเหตุไถ่ตัวเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่กลายเป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายในการออกเดินทางและมีสภาพแวดล้อมด้านการดำรงชีวิตที่สวยงาม
1: ถูกต้องแล้วปัจจุบันหลายตัวเมืองใหญ่ของจีนแม้นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติแล้ว ซึ่งได้สร้างความพออกพอใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาเฮานี้พวกเฮาจะพักกันถึงอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเฮาตื่มแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: อน้ำทันกับคำสุบรรยากาศของรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพ้นและเกศนาตามเนื้อรายการสู่ทันฟัง
1: วางยังยิงบาบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบึกบานมวลซื่นและผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้บางที่นี่ผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับการออกเดินทางแบบสีเขียวมันนับมื่นนับได้กลายเป็นทางเลือกที่เป็นบุริมาชิตในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน
1: สุมือนี้พวกเรามีโอกาสได้มีทางเลือกวิธีการเดินทางหลายรูปแบบทางนี้ก็แมนบาย้อนระบบคมนาคมและพื้นฐานโครงรางได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างหลวงหลายและทั้งหมดนี้ก็แมนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาพลังงานใหม่แบบสีเขียวที่ได้รับการเพิ่มทวียิ่งขึ้น
0: แม่นแล้วหุ่มแพนเบ้าถือต้องที่สุดในสังคมปัจจุบันก็บ่คือแต่ก่อนแล้วไปสายก่อนยากขี่รถก่อนยากจนเฮ็ดไทยเฮ็ดหยังก่อนยากหลายภายหลังที่พัฒนาพลังงานใหม่ก็ได้กลายเป็นกระแสตามยุคสมัยคือในพิธีไขกลมประชุมประจำปีของคณะกรรมการการหัวมือสากลเกี่ยวกับการพัฒนาและสภาพแวดล้อมจีนท่านหวังรุ่นเชียวรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมนิเวศจีนของประธานปฏิบัติงานฝ่ายจีนของคณะกรรมการการหัวมือสากลเกี่ยวกับการพัฒนาและสภาพแวดล้อมจีนแจ้งให้ฮู้ว่าจีนพร้อมเร่งระบาดก้าวใหม่ในการหันเปลี่ยนรูปแบบพลังแห่งด้านการพัฒนาแบบสีเขียวได้รับการเพิ่มทวีขึ้นยามบ่อยู่ยัง
1: คือท่านหวงรุ่ยซิวได้กล่าวมานั้นจีนจะเดินตามเส้นทางแห่งการพัฒนาแบบสีเขียวและถือสภาพนิเวศเป็นบุริมสิทธิ์อย่างเม็ดเดียวเหนียวแน่นประสานงานกันในการสุกยู่การลดพรการปล่อยคาร์บอนลดพรการระบายมลพิษเปิดกว้างแบบแผนสีเขียวและการเติบโตสีเขียวเพิ่มทวีการพัฒนาแบบสีเขียวที่มีคุณภาพสูงพร้อมกันนั้นก็สุกยู่การหัวมือด้านสีเขียวกับสภาพแวดล้อมของโลกด้วยการกระทำของตนจะเป็นผู้ประกอบส่วนที่สำคัญและเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเด็ดเดียวแนวแน่นของการพัฒนาแบบสีเขียวของโลก
0: ตามข้อมูลที่เกษนาได้รับทราบมาว่านำมาฮอดปัจจุบันจีนได้สร้างสำเร็จระบบผลิตเหล็กกาและพลังไฟฟ้าสะอาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมีพลังงานที่สามารถหมุนไส้ได้กว่าขนาดหลายกว่า60ส่วนห้อยปี2025ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้าล้วนแต่ได้บรรลุหลายกว่า16ล้านคันรักษาอันดับหนึ่งของโลกเป็น11ปีติดต่อกันอุตสาหกรรมคาร์บอนตามและสีเขียวได้กลายเป็นกำลังสุกดันอันใหม่ในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและในต้นปีนี้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินมีอัตราส่วนตามลง50ส่วนห้อยเป็นขั้นทำอีท
1: ตัวเลขเหล่านี้ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นว่าจีนได้เร่งรัดการพัฒนาแบบสีเขียวหลายขึ้นเนาะบ่ว่าในด้านชีวิตการเป็นอยู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจก็ตามล้วนแต่ได้ให้ความสำคัญหลายต่อกับเรื่องการพัฒนาสีเขียว
0: แม่นแล้วจากการใช้นโยบายต่างๆฮอดการจัดทำปฏิบัติงานด้วยการกระทำตัวจริงจีนได้พยายามประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาแบบสีเขียวของจีนจนถึงทั่วโลกเอาละหุ่มแพงว่ามาฮอดนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกลับข่าวสุรัญญาสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกียรติศาสนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: มาฮ้อนนี่ก็เข้าสู่และญาติไทยของไล่กันแล้วเมื่อนี่ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการออกเดินทางแบบสีเขียวมันได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาและขาดบ่ได้ในชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันของพวกเขาพิเศษการพัฒนาแบบสีเขียวที่ได้สร้างผลประโยชน์อย่างหลากหลายมาให้แก่พวกเขาคิดว่าท่านผู้ฟังบรรดาท่านก็เลื่อนแต่ได้มีความรู้สึกดีหลายเกี่ยวกับการพัฒนาแบบสีเขียวนี่เน
0: า
1: ะ
0: แมนบ่ว่าจะอยู่ประเทศจีนหรืออยู่ประเทศลาวและอยู่ขอบเขตทั่วโลกก็เลื่อนแต่จะได้เห็นมีการพัฒนาแบบสีเขียวนี่เช่นกันคืออยู่ประเทศลาวรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในมติ12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายพัฒนาสีเขียวและยืนยงซึ่งผ่านมาก็มีหลายโครงการใหญ่ๆของลาวได้รับผลสำเร็จเป็นต้นแม่นโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนและไฟฟ้าพลังงานลมนอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการสมใช้รถพลังงานใหม่หันเอารถเมล์สาธารณะในตัวเมืองให้เป็นรถไฟฟ้าและอื่นๆแต่ก็ยังมีอีกหลายๆด้านที่ต้องได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติอย่างจริงจังและให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นกว่าก้าวตื่นเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาสีเขียวปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นต้น
1: บ่ว่ามันจะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางใดก็แม่นมีเป้าหมายรวมคือการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่พวกเขานับมือนับไหล่ขึ้นนั่นเองซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกหลานคนรุ่นหลังของพวกเขาในตอนหน้าและพวกเขาก็ควรมีส่วนร่วมและเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติแบบสีเขียวที่ดีเพื่อจะสามารถช่วยกันพัฒนาแบบสีเขียวและสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างบ่งไว
0: ้แม่นแล้วในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถสมใส่มรรคผลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ได้เอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมสีเขียวสะอาดดังกล่าวนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าถึงเท่าใดก็ตามเรื่องนี้ได้กลายเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่สำคัญสำหรับร่างกายและจิตใจของพวกเขาทุกคน
1: แม่นผมแพ้เมาถึงต้องที่สุดการพัฒนาแบบสีเขียวนี่เป็นกระแสที่น่าส่งเสริมและน่าสนับสนุนหลายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามฮักฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮักฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี้
0: และภายหลังที่ท่านรับฟังรายการของพวกเราแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นหยังที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่มก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นท่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พ้นแก่ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้หู้ในรายการแดนมังกร
2: ดินแดนของจีนบนเหนือสุดของดินแดนจีนแม่นเส้นใจกลางของทางเดินเหอแม่น้ำเฮหลงเจียงที่ห่างจากหมู่เหอของแขวงเฮหลงเจียงไปทางทิศเหนือบนใต้สุดแม่หิงแก่งเจิ้งหมู่จากเหนือข้อใต้คำเส้นขนาด50 องศาห่างไกลกัน5,500 กิโลเมตรเมื่อภาคตะวันออกเสียงเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวก็ดอนทะเลอยู่ภาคใต้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่บนตะวันออกสุดของดินแดนจีนแม่นจุดเสื่อมตัวกันระหว่างเส้นใจกลางของทางเดินเหือต้นต่อของแม่น้ำเฮหลงเจียงและแม่น้ำอูซูหลีบนตะวันตกสุดอยู่ทางผู้เพียงพาเมียภาคตะวันตกของเมืองวูเชียเขตปกครองตนเองวีเกอร์ซินเจียงจากที่ตะวันออกฮอดที่ตะวันตกข้ามเส้นแหวง60 องศาห่างไกลกัน5,000 กว่ากิโลเมตรในเวลาเช้าประมงอยู่แคมป์ทะเลจีนตะวันออกออกเดินทางไปหาปลาภายใต้แสงอารุณสาวเลี้ยงสัตว์ของผู้เพียงพาเมียยังนอนหลับอยู่ในกลางคืนเนื้อที่ทั้งปกของจีนแม่ง9,600,000 กิโลตารางเมตรใหญ่อันดับที่3ของโลกซึ่งห้องจากรัสเซียและแคนาดานอกนี้จีนยังมีดินแดนทางทะเล3,000,000 กิโลตารางเมตรปัจจุบันจีนมี23 แขวง5 เขตปกครองตนเอง4 กำแพงนครและ2 เขตบริหารพิเศษนครหลวงอยู่ปักกิ่งประเทศจีนมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์สวยงามจีนยังเป็นหนึ่งใน4 ประเทศอารยธรรมบูฮันบนดินแดนที่กว้างขวางภาษาจีนได้สร้างวัฒนธรรมตะวันออกที่เจริญหุ่งเหือง

诸葛亮诸葛亮แม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกตเลียงยังมีสื่อว่าคงแบ้งและมีอีกสื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนยังตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงแบ้งได้อ่านหนังสืออย่างหลวงหลายคงแบ้งอ่านปื้มบอกคือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบรรยกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทโธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหือแห้งของตนเพื่อการเต้าโฮมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในข่าวนั้นยังจริงจังโดยได้สะสมความรู้ในด้านปกครองประเทศแดยุทโธบายยังหลวงหลายหลังจากโจโสท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันแล้วก็เกี่ยมลงใต้เพื่อท่อนโฮมทั่วประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดครองเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเหล่าปีเยี่ยมเขตจิงโจวจากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าปีอ่อนหลายเพิ่นได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเชิญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นช่วยเพิ่นคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ร่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นรู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่หายากจึงขอเชิญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูลาสฟงฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั้นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบ้งจนได้รับไสยสนะในบ้านโฮบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตีเฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นชูให้คงเบ้งคงเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกสายของเหล่าปีฮองเต้องใหม่เวลานั้นซุนเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งน้ำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเสื่อถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของซุนเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็น้ำใส่หัวหน้าซุนเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันละวังแคว้นสู่กับซนเผาส่วนหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในน้ำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตกสิกรรมและการก่อสร้างส่วนรับประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเพื่อให้แคว้นสู่พ้นออกจากวิกฤตการอย่างว่องไวภายหลังมาเพื่อเต้าห้มทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแคว้นไว้ทั้งหมด6เถือแต่เสียสายมดในเถือดสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จ่างหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายกันไปในใจของสาวจีนคงเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

สาจีนสาวจีนมักดื่มน้ำสาและมักใส่น้ำสามาต้อนรับแขกคนใบสาเป็นเครื่องใส่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของสาวจีนต้นสากำเนิดอยู่จีนเมื่อสาวบูฮานจีนค้นพบต้นสาแล้วทำมิตรใส่ใบสาเป็นยาปวดพยาธิภายหลังมาจึงใส่เป็นเครื่องดื่มถ้าแบ่งตามวิธีผลิตแล้วสาของจีนสามารถแบ่งเป็นสาเขียวสาแดงสาอูหลงสาดอกไม้สาถั่วและสาติ่งจีเป็นต้นแต่ละประเภทยังรวมมีหลายชนิดสาเขียวมีสีเขียวสดใสเป็นสาที่บ่ได้มักเสื้อสาเขียวที่มีชื่อเสียงมีสาหลงจิงหนองตะเบนโต๊ะของนครหางโจวสาปี้หลัวชนของแขวงเจียงซูสาเหมาฟงของผู้ความชันแขวงอันฮุยและสาลู่อันกวาเพียนของเมืองลู่อันแขวงอันฮุยสาแดงเป็นสาที่มักเสื้อแล้วทรงน้ำแล้วจะมีสีแดงองตรงสาแดงที่มีชื่อเสียงมีสาขี้ม่วนของแขวงอันฮุยและสาเตียนหงของแขวงวินนานสาอู่หลงเป็นสาที่คึงมักเสื้อใบสาใหญ่น้ำสาสี่คำสาอูลงที่ดีที่สุดแม่นผลิตอยู่ภูอู่หยีแขวงฟูเจียนสาดอกไม้แม่นชนิดที่มีเฉพาะอยู่จีนซึ่งผลิตด้วยวิธีที่เติมดอกไม้หอมเข้าใส่ในสาสาดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นสาดอกมะลิที่ผลิตอยู่แขวงฟูเจียนสาถั่วแม่นผลิตอยู่แขวงวินนานและเสียสวนด้วยวิธีหนีบเข้าเป็นรูปคือหมากบาทน้อยสาตินจีเม็นได้ซื้อย้อนรูปคือดินจีเม็นสาที่เผ่ามงกลและเผ่าติเบตมักดื่มดื่มน้ำสาบ่เพียงแต่สามารถแก้หิวน้ำเท่านั้นยังสามารถแก้อิดเมื่อยซวยย่อยอาหารป้องกันพยาธิจำนวนหนึ่งการดื่มสายังเป็นปกติจะมีผลดีหลายต่อสุขภาพของคนเฮา

始当扑杀空战，战当要拍达文奥空偏电影俄罗亚斯，来放达文奥空马哈斯穆巴西菲，西电通波空战要上万挂 kilometer， 滴格十四不铁，คือภาคตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีภาคตะวันออกเสียงเหนือและภาคเหนือติดกับรัสเซียมองโกเลียคาซัคสถานเกียร์กิสสถานและตาซิกิสถานภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเสียงใต้ติดกับอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลและพูทานภาคใต้ติดกับเวียดนามลาวและเมียนมาเส้นฟังทะเลของแผ่นดินใหญ่ทิศเหนือเริ่มแต่ปากแม่น้ำยาลูกที่ใต้ฮอดปากแม่น้ำไปเลินยาวทั้งหมด 18,000 กว่ากิโลเมตรจีนติดกับสีทะเลคือทะเลปัวไข่ทะเลเหลืองทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้พร้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทิวที่ตะวันออกของเกาะไต้หวันอยู่ตามทะเลมี 5,000 กว่าเกาะดอนในนั้นเกาะไต้หวันแม่งเกาะใหญ่ที่สุดของจีนสายฟังทะเลของเกาะดอนยาว 14,000 กิโลเมตรประเทศที่มีฟังทะเลกงกันข้ามกับจีนมีญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนซูเปอร์ไอดอล

郑和ไปทะเลตะเวนตกในระยะต้นของราชวงศ์หมิงจีนเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและพัฒนาที่สุดในโลกเพื่อแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งและเปิดกว้างอิทธิพลทางการเมืองอยู่ประเทศต่างๆในโลกและเพิ่มทวีการติดต่อพัวพันกับประเทศต่างๆในโลกฮ่องเต้เฉิงจูของราชวงศ์หมิงสั่งให้เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกหลายเทือทะเลตะเวนตกอยู่ที่นี่หมายถึงอาเซียอาคเนที่อยู่ทิศตะเวนตกของบรูไนและแถวมหาสมุทรอินเดียเจิ้งเหอเป็นคนเผาหวยอยู่แขวงเวียดนามมีชื่อหน่อยว่าซั่นเป่ายังมีชื่อว่าขันทีซั่นเป่าเพิ่นเป็นคนสลัดและมักหำเหียนเคยได้รับผลงานในสนามหบฮ่องเต้เฉิงจูของราชวงศ์หมิงเสื่อถือเพิ่นที่สุดจึงสั่งให้เพิ่นไปทะเลตะเวนตกในเดือนมิถุนายนปี1405เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกเถื่อทำอิฐเพิ่นนำพากองกำปันที่มี 20,000 กว่าคนรวมมีลูกเหือทหารยังมีเทคนิคและนายภาษาอีกนำเอาสินค้าหลวงหลายเซนวาค้ำและผ้าไหมและอื่นๆขี่เหือ200กว่าลำจากท่าหลิวเจียของไทช่างแขวงจางซูไปฮอดเมืองจันคือภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามในปัจจุบันพันจาวาบังกลาเทศไปฮอดฝั่งทะเลแดงแล้วกับเคลื่อนประเทศจากศรีลังกาและกุลีคือกาลีกุตของอินเดียในปัจจุบันใช้เวลา2ปีกับเขื่อนฮอดนานกิงในฤดูใบไม้ล้นของปี1407กองกำปันของเจิ้งเหอบรรทุกเพชรนิ้นจินดาผ้าไหมเครื่องเคลือบและสินค้าเอกลักษณ์ของจีนชนิดอื่นๆพอฮอดประเทศหรือเขตแคว้นหนึ่งเจิ้งเหอก็เอาเครื่องเหล่านี้ไปต้อนแสดงความปรารถนาที่อยากไปมาหาสู้กันกับเขาเจ้าอย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพประเทศต่างๆในทะเลตะเวนตกได้ต้อนรับเจิ้งเหอและกองกำปันของเพิ่นบางประเทศยังได้ส่งทูตติดตามเจิ้งเหอเพื่อไปเขาเยี่ยมคำนับฮ่องเต้ของจีนพร้อมกันนั้นเจิ้งเหอก็ได้แลกเปลี่ยนเพชรนิ้นจินดาและเครื่องเทพเป็นต้นจากประเทศต่างๆฮ่องเต้เฉิงจูรู้สึกพอใจที่สุดต่อผลงานของเจิ้งเหอเจิ้งเหอเคยไปทะเลตะเวนตก7เทือไกลที่สุดเคยไปฮอดฟังทะเลตะเวนออกของทวีปแอฟริกาและฟังทะเลแดงในระยะนี้เจ้าชีวิตทูตานุทูตและกองการค้าของหลายประเทศอยู่ทะเลใต้และทะเลตะเวนตกพากันมาฮอดจีนการเดินทะเลของเจิ้งเหอก็ได้ประกอบส่วนอย่างมหาศาลให้แก่ประวัติการเดินทะเลของมนุษย์การเดินทะเลเถื่อทำอิฐของเจิ้งเหอไว้กว่าโคลัมบัสพบแผ่นดินใหญ่อเมริกา87ปีไว้กว่าดากามาบุกเบิกเส้นทางเดินเหือไปตะเวนออก93ปีและไว้กว่ามาเกลลันเดินเหือไปฟิลิปปินส์116ปีฉะนั้นเจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกแม่นการกระทำอันยิ่งใหญ่ในประวัติการเดินทะเลของโลกเดี๋ยวนี้อยู่หลายบอนของอาซีอาคเนยังมีสิ่งก่อสร้างระลึกเจิ้งเหอ

กะวีลาสบองทางลาสบองทางแมนสมัยที่วัฒนธรรมจีนพัฒนาสู่ระดับสูงโดยสพแมนกะวีบูฮานได้พัฒนาฮอดสมัยที่เจริญหุ่งเหืองที่สุดในประวัติศาสตร์300กว่าปีของลาสบองทางได้มีกะวี 48,900 กว่าบทสืบต่อมาจนฮอดสุมือนี้ผลงานหลวงหลายแนวนี้ก็เฮ็ดให้ชื่อของนักกะวี 2,300 กว่าคนถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ในวิธีแต่งกวีลาสบองทางมีทั้งความเป็นจริงและความอ่อนหวานในด้านรูปการมี4แถวและ8แถวซึ่งแถวหนึ่งมี5ตัวหนังสือหรือ7ตัวหนังสือยังได้ประดิษฐ์สร้างกวีปัจจุบันที่ม้วนและเป็นระบบนักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดในลาสบองทางแมนลีไปและตู่ฟูพวกเพิ่นทั้งสองยังมีชื่อเสียงในโลกอีกคนลุ่นหลังเอื้อนสองคนนี้ว่าหลีตู่หลีไปได้น้ำมันยศมาเทพแห่งกวีแมนนักกวีที่มีความจูบเจ้าหาวหันและมีพรสวรรค์หลายที่สุดผลงานกวีของเพิ่นมีอารมณ์เข้มและมีจินตนาการแตกต่างผู้อื่นได้ย่องย้อสรรเสริญผู้ผ่าแม่น้ำที่สง่าผ่าเผยและสวยสดงดงามของประเทศชาติอย่างนุ่มนวลผลงานกวีของหลีไปที่รักษามาจนฮอดปัจจุบันนี้มี990กว่าบทแน่นอนเส้นหยอกจอกเดือนเหล่าถนนเสส่วนเป็นยากและสมน้ำตกตากอยู่ผู้หลูชั้นเป็นต้นเธอคนลุ่นหลังห้องม้าตลอดตู่ฟูได้รับการเข้ารวบมาเป็นผู้วิเศษแห่งกวีในเวลายังหนุ่มเพิ่นเคยไปเที่ยวปูชนียสถานหลายๆแห่งภายหลังมามีชีวิตที่สลับซับซ้อนจึงค่อยๆรู้ความทุกข์ทรมานของประชาชนในกวีของเพิ่นได้ส่องแสงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานของประชาชนอย่างลึกซึ้งผลงานกวีของตู่ฟูที่รักษามาจนฮอดปัจจุบันนี้มี 1,400 กว่าบทในนั้นที่มีชื่อเสียงหลายแม่มเบิงและดูใหม่ๆปงรถทหาร3กวีเกี่ยวกับเจ้านายและ3กวีเกี่ยวกับการอำลาเป็นต้นนักกวีที่มีชื่อเสียงของลาสบงทางยังมีหวังเหวยไปจื้ออี้หลี่เค่อหลี่ซ่างหยินและตู่หมู่เป็นต้นจนมาฮอดปัจจุบันกวีของลาสบองทางยังได้รับความนิยมสมสอบที่สุดมีหลายกวีจนเด็กน้อยก็ท่องเป็นเช่นคิดในคืนที่มิดเงียบและฝนงามในคืนระดูใบไม้ปงเป็นต้นประโยคที่มีชื่อเสียงเช่นถ้าอยากเห็นอีก500กิโลเมตรก็ต้องขึ้นคันใดอีกคันหนึ่งน้ำของแม่น้ำเหลืองมาจากฟ้าและอื่นๆมักถือคนทั้งหลายยกเอามาใส่เรื่อยๆเปิ่มกวีลาสบองทาง300บทที่มีจุดประสงค์เผยแพร่กวีลาสบองทางนั้นแห่งได้รับความนิยมสมสอบจากผู้อ่านของจีนและต่างประเทศในประเทศจีนซูเมนีมีสุภาษิตที่ว่าว่าถ้าอ่านกวีลาสบองทาง300บทเรียนไหลแล้วผู้ที่แดงกวีบ่เป็นนั่นก็จะเป็นโลดอันนี้ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความหมักของสาวจีนต่อกวีลาสบองทาง

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะคือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกูลาที่ภูเพียงชิงไฮทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไฮเขตทิเบตแขวงเสฉวนยุนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู่เป่ยฮู่หนานจียงซีอันฮุยจียงซูและกำแพงนครเสียงไฮสุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโตของแม่น้ำยางซีเกียงและยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเทียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มหลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยุนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดบังนองน้ำเจิดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจป้าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเรือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขำทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

บ้านฮุบชื่อปี้ภายหลังโจโสท่อนโฮมภาคเหนือแล้วเหลือแต่ซุนกวนที่อยู่แถวแม่น้ำยังซีเกียงและเหล่าปี้ที่อยู่หูไปสามารถต้านทานกับโจโสในปี2008โจโสนำพาทหาร 200,000 คนแต่โฆษณาเปาคาว่ามี 800,000 คนลงใต้เหล่าปี้ถอยไปตั้งทาโยหูช่างแขวงหูไปเวลานั้นเพิ่นมีทหารเพียงแต่ 20,000 กว่าคนเท่านั้นภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาการทหารคงเป้งเพิ่นตกลงความสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสคงเบ้งซี่ให้ซุนกวนเห็นว่าถึงว่าโจโสมีทหารหลายแต่ในนั้นมีเจ๊80,000คนแม่นทหารของจิงโจ้ที่หาก็ยอมจำนนซึ่งส่วนหลายแม่นทหารเหือแม่นกำลังลักในการต่อสู้แต่เขาเจ้าบทจงหักพักดีต่อโจโสด้วยความใจจริงส่วนทหารภาคเหนือของโจโสต่อสู้ทั้งน้ำบกเก่งและเดินทางไกลอีกผู้ที่เจ็บป่วยก็บ่น้อยคำวิจัยเหล่านี้แค่ได้ซุนกวนเห็นสภาพตัวจริงยังจ๋าแจ้งและเห็นดีแต่งนายพ้นใหญ่จูอีนำพาทหารเหือ 30,000 คนไปควมกับเหล่าปี้ต้านโจโสทหารโจโสประจำอยู่ชื่อปีโจโสสั่งให้ใส่โศกเล็กมัดเหือหกให้เป็นแถวหนึ่งเพื่อให้ทหารภาคเหนือย่างสะดวกคงเบ้งและจูยี่เห็นดีใส่ยุทธวิธีโจมตีโจโสด้วยไฟในตอนกลางคืนมื้อหนึ่งลมทิศตะวันออกเสียงใต้ผัดมาโจยี่แดงอวยกายทำทาวาอยากย้อมจับนนต่อโจโสเอาเหือหกสิบล้ำไปหาอยู่ในเหือบรรจุเฟืองที่จุ่มน้ำมันแล้วแล่นไปค่ายทหารโจโสในเวลาใกล้กับค่ายทหารโจโสเขาเจ้าจูดไฟขึ้นพร้อมกันเหือไฟแล่นไปหาเหือหบของโจโสตามทิศลมย้อนมาเหือหบของโจโสถึกมาติดกันโบสามารถแก้ออกในเวลาสั้นๆได้ฉะนั้นโบโดนก็กลายเป็นแปลวไฟในเมื่อที่กว้างซ้ำปอน้ำไฟยังใหม่ไปฮอดฟังทหารของโจโสตายและบาดเจ็บยังหลวงหลายจำเป็นต้องตนหนีภายหลังบ้านหกชื่อปีแล้วสถานการณ์ในทั่วประเทศเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโจโสหนีกับภาคเหนือภายหลังโจโสเสียชีวิตแล้วในปี2003โจปีลูกซ้ายของโจโสบังคับให้ฮงเต้เชียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นสละราชบัลลังก์และตั้งตนเองเป็นฮวงเต้และตั้งชื่อประเทศว่าไว่ตั้งราชสถานีอยู่ลั่วหยางเหล่าปี้ก็ยึดเอาบอนส่วนใหญ่ของจิงโจวแล้วขยายไปทิศตะวันตกในปี2021ก็ได้ตั้งตนเองเป็นฮวงเต้ตั้งชื่อประเทศว่าสู่

ล่าสถานีตั้งอยู่เฉิงดูส่วนซุนกวนก็ปะปุงกำลังอยู่ยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงปี2022ก็ตั้งตนเองเป็นเจ้าตั้งสื่อประเทศว่าหูตั้งล่าสถานีอยู่เจียนเย่ซึ่งเป็นนครหนานกิงในปัจจุบันสถานการณ์ที่3แคว้นเป็นปรปักษ์กันได้สิ้นสุดลงในปี280ที่ราชวงศ์จิ้นตะเว้นตกได้ปราบปรามแคว้นอู๋

จ้างเหิงกับเครื่องวัดแทกแผ่นดินไว้อยู่ในห้องว่างแสดงของหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนที่นครหลวงปักกิ่งได้วางแสดงหุบจำลองเครื่องวัดแทกแผ่นดินไว้เครื่องทำอิฐในโลกผู้ประดิษฐ์สร้างเครื่องดังกล่าวแมนจ้างเหิงนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์ฮั่นตะเว้นออกจ้างเหิงเป็นคนหนานหยางของแขวงเหอหนานแล้วเป็นคนมันเฮี้ยนมักถามอ่านหนังสือหลายมักเรื่องดาราศาสตร์วิธีคำนวณวันเดือนปีและคณิตศาสตร์โดยเฉพาะแม่นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้หลายและมีความสามารถหลายด้านในปี1932อยู่ราชธานีลั่วหยางจางเหิงได้เฮ็ดเครื่องวัดแทกและบันทึกการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่มีชื่อว่าโห่เฟิงเครื่องนี้เฮ็ดด้วยท้องแดงที่ดีหลายหูบนอกคือจอกซ้าที่มีฝาอยู่หน้าของเครื่องมีมังกร8โตที่ปิ้นหัวลงใต้ทั้งซื้อและหัวมังกรเหล่านี้48ทิศคือตะเว้นออกตะเว้นตกเหนือใต้ตะเว้นออกเสียงใต้ตะเว้นออกเสียงเหนือตะเว้นตกเสียงใต้และตะเว้นตกเสียงเหนืออยู่ในปากของมังกรแต่ละโตมีบานท้องหน่วยหนึ่งอยู่ทั้งหน้าดินมีคันคักท้อง8โตที่เงยหัวอ้าปากโตใส่ปากมังกรโครงประกอบภายในของเครื่องนี้งามปานนิดเมื่อทิศใดเกิดมีแผ่นดินไหวปากมังกรที่อยู่ทิศนั่นก็จะอ้าออกบานท้องก็จะตุกใส่ปากของคันคักท้องแจ้งทิศของบอนเกิดแผ่นดินไหวอย่างอัตโนมัติมีเมื่อนึงในปี1938ปากมังกรอยู่ทิศตะเว้นตกคายบานออกมายู่หลงซีคือแขวงการสู่ในปัจจุบันที่ไกลพันกว่ากิโลเมตรได้เกิดแผ่นดินไหวในเมื่อนั่นแท้นี่แมนเถื่อทำอิฐที่มนุษย์เฮาใส่เครื่องวัดแทกและรายงานแผ่นดินไหวจางเหิงยังได้ผลิตเครื่องดาราศาสตร์ที่ใส่แห้งน้ำที่วัดแทกที่ตั้งของดวงดาวเครื่องทำอิฐในโลกทว่าแมนปรากฏการดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ขวัดอยู่เครื่องดังกล่าวพวกเฮาสามารถใส่เครื่องนี้สังเกตเบิ่งสภาพโคจรของดวงดาวต่างๆจางเหิงยังแมนวิศวกรเครื่องจักรผู้หนึ่งเคยผลิตเครื่องขวัดไม้ที่บินได้และลูกกลองที่สามารถคำนวณระยะทางได้คนทั้งหลายเข้าลกจางเหิงหลายและมักจัดกิจกรรมเรื่อยๆเพื่อระลึกถึงเพิ่นอยู่ทั้งดวงจันทร์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ําในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังปีนี้การเปลี่ยนแปลงไม่จากการสนทนากับ AI ไปสู่การปฏิบัติงานด้วย AI พร้อมปากดขึ้นมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ดังกล่าวแมนมาจากขอบการเหตุเรียกตัวแทนตัวสวยอัศริยะหรือ AI Agent แบบเปิดหรือแบบ Open Source รุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า Open Claw การปุกทะลุด้านความสามารถและสมรรถภาพของ Open Claw เหตุให้อุตสาหกรรมการผลิตต่างแย่งกันนำใส่ตัวสวยอัศริยะดังกล่าวภายในเวลาสั้นๆและเหตุให้บรรดาบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายใหญ่ของจีนทยอยกันเข้ามามีส่วนร่วมนำเมื่อนานแน่นเดือนพฤษภาคมปีนี้องค์การข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน